0: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
1: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
2: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30 วันนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75 ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10 จังหวัดนำร่องครอบคลุม4 ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77 จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11 วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11 สิงหาคม 2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐสู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน บริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
3: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
2: ้ถ้าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมร่าทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่ง สนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8-13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12-13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11-13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนา

0: สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอ้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 0818953217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/6

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: หมอเชนมาแชร
5: ์หมอเชนกลัวคนไข้สวยผิดที่หลายคนคิดว่าคลินิกความงามยิ่งทำเยอะยิ่งสวยแต่สิ่งที่หมอกลัวที่สุดไม่ใช่คนไข้ไม่สวยนะครับจากประสบการณ์ที่ทำความงามมากว่า10ปีผมกลัวคนไข้สวยผิดที่ครับเพราะใบหน้าไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหน้าบางคนแก่จากการสูญเสียคอลลาเจนบางคนแก่จากการที่เส้นเอ็นยึดใบหน้าหย่อนคล้อยบางคนแก่จากการสูญเสียไขมันถ้าวิเคราะห์ผิดต่อให้ใช้ฟิลเลอร์หรือเครื่องยกกระชับที่ดีที่สุดผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการสำหรับผมครับการรักษาที่ดีไม่ใช่ทำให้เยอะที่สุดแต่คือรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ก่อนครับใครมีปัญหาอยากรู้ว่าต้องแก้จุดไหนทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Love Delivery
1: Delivery
0: บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
2: Nine O Five FM

0: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิทเจ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเราแล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: รูขุมขนกว้างเกิดจากได้หลายปัจจัยค่ะทั้งความมั่นการอุดตันความยืดหยุ่นของผิวหรือผิวที่เสียคอลลาเจนไปหรือแม้แต่พันธุกรรมจึงไม่มีวิธีใดที่ทำให้รูขุมขนหายไปอย่างถาวรแต่สามารถดูแลให้ผิวเรียบเนียนและมองเห็นรูขุมขนน้อยลงได้การรักษาเหมาะสมต้องดูที่สาเหตุก่อนไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเพียงอย่างเดียวนะคะใครอยากปรึกษาก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ณภชาคลินิกค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight กับปันๆนะครับอ่ะวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับ 8:00 ถึง 11:00 นะอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกปันๆได้เลย ID Line 905 FM นะฮะ
1: Morning Delight

0: สำหรับในช่วงนี้นะเข้าสู่ช่วง Did you know กันก่อนนะทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับว่าประเทศไหนที่เขาบอกว่ามีประชากรที่อายุยืนที่สุดในโลกนะครับเอาเป็นท็อป10เลยนะท็อป10ประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกติดตามในช่วง Did you know เลยฮะ
1: Listen
2: Did you know Did you know Did you know
0: No. สำหรับประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกนะครับอันดับที่10นะก็คืออิตาลีนั่นเองนะครับเขาบอกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเน้นน้ำมันมะกอกผักสดแล้วก็ผลไม้แล้วก็วัฒนธรรมครอบครัวของอิตาลีเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านนะทำให้สุขภาพจิตดีไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับอันดับที่9ออสเตรเลียนะครับปัจจัยสำคัญคือออสเตรเลียเนี่ยเขามีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็วัฒนธรรมการรักษาสมดุลชีวิต work life balance ที่ดีนะครับแล้วก็ชาวออสเตรเลียเนี่ยเขานิยมทำกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนริมทะเลแล้วก็ควบคุมเรื่องของการสูบบุหรี่อย่างเข้มงวดนะครับทำให้ประชากรเนี่ยอายุยืนที่สุดอยู่ในอันดับที่9เลยอันดับที่8โปลินีเซียฝรั่งเศสนะครับวิถีชีวิตบนเกาะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะประชากรได้รับสารอาหารจากทะเลแล้วก็ผลไม้สดในท้องถิ่นนะความเครียดในประชากรเนี่ยก็ต่ำกว่าที่อื่นมากๆเลยหัวใจแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยก็เลยทำงานได้ดีครับอันดับที่7สวิตเซอร์แลนด์นะครับขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นเลิศเลยนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีสะอาดสถาบันการแพทย์ของที่นี่เนี่ยติดอันดับโลกเลยนอกจากนี้เนี่ยชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชาวสวิสเนี่ยยังมีนิสัยรักการทำกิจกรรมกลางแจ้งการกีฬาต่างๆทำให้อัตราโรคอ้วนเนี่ยต่ำนะครับเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นๆครับอันดับที่6นะครับประเทศอันดอรานะครับประเทศที่อยู่ในเทือกเขาพารินิสนะครับระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนั่นเองครับสภาพภูมิประเทศเนี่ยสูงชันนะทำให้ประชากรเนี่ยต้องเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาแล้วก็อากาศที่นี่เนี่ยบริสุทธิ์อัตราการเกิดอาชญากรรมก็ต่ำมากทำให้ประชากรมีสุขภาพจิตแข็งแรงแล้วก็สุขภาพกายแข็งแรงมาดูท็อป5กันนะครับอันดับที่5เลยนะประเทศที่มี

กิมจินะครับซึ่งมีโปรไบโอติกสูงก็เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับส่วนอันดับที่4คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบของสังคมอายุยืนที่เน้นอาหารที่มีความสมดุลอย่างเช่นปลาเต้าหู้ผักเขียวต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมอิคิไกนะหรือการมีเป้าหมายในชีวิตหลังเกษียณแล้วก็ระบบการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันของญี่ปุ่นเนี่ยเข้มงวดมากๆเลยนะครับอันดับที่3ครับเมืองที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกฮ่องกงนะครับแม้จะเป็นเมืองที่ดูเร่งรีบนะครับแต่สิ่งที่ทำให้คนฮ่องกงอายุยืนก็คือการเดินครับเพราะว่าการคมนาคมสาธารณะส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยครอบคลุมทำให้ผู้คนเนี่ยต้องมีการเดินไปขึ้นรถต่อรถแล้วก็เดินอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะครับการเดินเป็นการคาร์ดิโอที่ดีมากๆแบบหนึ่งเลยนะครับรวมถึงวัฒนธรรมการทานอาหารที่ฮ่องกงเนี่ยเขานิยมทานอาหารร้อนๆปรุงสุกใหม่ๆการดื่มชาการดูแลสุขภาพก็ถือว่าดีครับศาสตร์การแพทย์แผนจีนของเขาเนี่ยก็ควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันทำได้ดีมากๆเลยอันดับที่สองก็คือประเทศซามาริโนนะครับประเทศขนาดเล็กในยุโรปที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สภาพแวดล้อมเงียบสงบประชากรเนี่ยมีระดับความเครียดต่ำเราจะสังเกตนะประเทศที่มีประชากรที่มีความเครียดสูงๆเนี่ยอาจจะอายุไม่ยืนนะครับแต่ที่นี่นะครับประชากรเขามีระดับความเครียดต่ำแล้วก็มีความสัมพันธ์ในชุมชนแน่นแฟ้นนะครับเพราะเป็นประเทศเล็กๆนะอันดับที่หนึ่งนะครับโมนาโกนะครับโมนาโกเนี่ยครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานด้วยความมั่งคั่งของประเทศนะส่งผลให้มีระบบสาธารณสุขที่เป็นระดับพรีเมียมเลยครับประชากรของโมนาโกเนี่ยมีมาตรฐานการครองชีพสูงมากๆเลยนะครับทำเลที่ตั้งริมฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็เอื้อต่อการรับประทานอาหารทะเลแล้วก็เขานิยมรับประทานผักสดนะก็ส่งผลดีต่อระบบหัวใจนะครับทำให้โมนาโกเนี่ยเป็นประเทศที่ครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานนะด้วยความมั่งคั่งของประเทศนี้นั่นเองนะครับและนี่คือท็อป10ประเทศที่มีประชากรอายุยืนที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือโมนาโกนั่นเองฮะDid you know? Did you know?

สำหรับในช่วงนี้นะฮะ CS Motorbike ชวนทุกคนมาร่วมฉลอง71ปี Yamaha ด้วยกันนะครับกับเซอร์วิสแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไหล่ลดกระจายนะครับช่วงนี้เนี่ยฟ้าครึ้มๆทุกวันนะฮะฝนตกถนนลื่นเราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยนะฮะพังกลางฝนเลยนะครับต้องดูแลกันหน่อยนะฮะคนเราเนี่ยยังต้องตรวจสุขภาพตรวจร่างกายรถจักรยานยนต์คู่ใจของเราเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คสภาพเหมือนกันนะครับสามารถนำรถ Yamaha คันเก่งของคุณเนี่ยนะครับมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้ครับที่ CS Motorbike เลยครับศูนย์บริการมาตรฐาน Yamaha ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการบริการดีนะ Yamaha แท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับเขาจัดให้ฟรีๆไม่มีกั๊กเลยนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญพร้อมโปรโมชั่นแรงแซงพายุนะฮะลดทันทีค่าอะไหล่แท้ Yamaha 10% ทุกรายการนะครับลดไปเลยนะย้ำนะลดทุกชิ้นทุกรายการตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโทรจองกันก่อนได้นะครับมี2สาขาในภูเก็ตเนาะสาขาวิชิตสงครามนะครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดชำฉานั่นเองเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าจะอยู่ใกล้โกซอรี่นะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับนะถ้าเกิดฟังไม่ทันยังไงเนี่ยไลน์มาสอบถามเราก็ได้นะครับหรือทักแชทจองคิวได้นะครับที่ Facebook นะแล้วก็ LINE นะครับสามารถพิมพ์@CS1 Yamaha ได้เลยนะครับ @CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะ CS1 Yamaha มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nabhacha_clinic
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
12: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
13: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขาก
1: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: าน LINE ทีม 905FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: Morning Delight
1: สำหรับในช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกมาบอกกันนะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกันยายนครับวาเลนคลินิกเนี่ยเขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับสายโบท็อกซ์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโปรแกรม MB Tox ครับ200ยูนิตเนี่ยสามารถหารกับเพื่อนได้คนละ100ยูนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ MB Tox 200ยูนิตเพียง 8,999 บาทเท่านั้นหารกับเพื่อนก็คนละ 4,000 กว่าบาทนะครับหรือจะเป็นโปรวิต้าแรนนะครับงานผิวมาแรงครับดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวิลุกซ์วอลลุ่มยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดูแน่นฟูนะครับพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงตอนนี้ที่วาเลนคลินิกเนี่ยนะครับมีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมและหนังศีรษะแบบตรงจุดเลยนะครับพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาแน่นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นคอร์สเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งเพียง 37,500 บาทนะครับก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดอีกด้วยนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับกับโปรสุดคุ้มต่างๆจากวาเลนคลินิกนะครับก็ติดต่อแอดมินนัดคิวทาง Facebook Page ได้เลยนะครับชื่อเพจวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตพิมพ์ภาษาอังกฤษนะ VALENCLINIC นะครับแล้วก็ต่อด้วยภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองครับสำหรับวาเลนคลินิกก็อยู่ที่ถนนขวางนะครับเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ

0: Morning Delight
1: สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวปันจะพาไปตามหาทะเลหมอกกันนะครับแบบไม่ต้องไปไกลครับไม่ต้องไปถึงภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีทะเลหมอกเยอะเลยนะฮะซึ่งวันนี้จะนำเสนออีก1จุดของภาคใต้ที่สามารถไปชมทะเลหมอกกันได้ตลอดทั้งปีนะครับจะเป็นที่ไหนไปติดตามกันเลยฮะในช่วง905 All Around ครับ
0: 905 All Around
2: 905 All Around
1: 905 All Around วันนี้นะครับพากันไปที่ผานับดาวจังหวัดนราธิวาสนะครับไปชมทะเลหมอกสวยๆกันแล้วก็สามารถกางเต็นท์นอนดูดาวกันได้ด้วยนะครับผานับดาวครับตั้งอยู่ที่ตำบลสุขีรินอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะครับคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุคิดบุตูบุเตนะฮะหรือว่ากุนุงบาตูบุเตนะฮะเป็นภาษามาลายูแปลว่าเขาขาวภูเขาสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับมาจากการที่ยอดเขาเนี่ยมีหินสีขาวครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของแร่ควอซ์อยู่ด้วยนะครับโดยผานับดาวนี้นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ300เมตรเลยนะครับบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการไปเที่ยวในช่วงหน้าหนาวมากๆเลยนะครับก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นตัวอำเภอสุขีรินทร์แล้วก็เทือกเขาบูโดได้อย่างชัดเจนนะครับด้านหลังของหน้าผานี่ก็จะมองเห็นเป็นเทือกเขาสันกะลาคีรีได้แบบเป็นแนวยาวเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบไม่ควรพลาดเลยใครที่ชอบแนวท่องเที่ยวธรรมชาติวิวทิวเขาแบบนี้นะครับหรือว่าทะเลหมอกนะพลาดไม่ได้สำหรับที่ผานับดาวนะครับเขาบอกว่านะครับการเดินทางไปที่ผานับดาวเนี่ยสามารถนำรถเข้าไปจอดหรือว่าติดต่อกับชมรมผานับดาวได้เลยนะครับแล้วก็จอดรถแล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ500เมตรซึ่งแป๊บเดียวนะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยได้พบกับบรรยากาศที่โอ้โหผมดูจากภาพนะคือปันยังไม่เคยไปนะครับแต่ว่าดูจากภาพแล้วสวยงามแล้วก็น่าประทับใจจริงๆใครที่มีโอกาสไปจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าตั้งใจไปเลยนะวางแผนจะไปเลยดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเซิร์ชว่าผานับดาวนะหรือว่าเข้าไปใน Facebook แล้วก็เซิร์ชชมรมผานับดาวก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าชมกันได้วิวทิวทัศน์สวยงามอันซีนจริงๆแล้วก็แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าภาคใต้ของเรานะครับจะมีวิวทะเลหมอกที่สวยงามขนาดนี้นะฮะผานับดาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองจังหวัดผานับดาวจังหวัดนราธิวาสนั่นเองครับ
0: 905 All Around
2: 905 All Around

สำหรับในช่วงนี้เราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องของปลวกหรือว่าสัตว์รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดแมลงสาบหนูงูยุงไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยนะครับซึ่งเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า20ปีเลยนะครับเชียงใหม่เพลสใช้เทคโนโลยีต่างๆที่อัปเดตทันสมัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ติดต่อไปที่เชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับมาปกป้องบ้านที่คุณรักจากปลวกและสัตว์รบกวนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรหาเชียงใหม่เพลสเบอร์นี้ครับ076-263-404 076-263-404ครับ

อย่าลืมนะครับนอกจากทุกคนเนี่ยจะฟังทางวิทยุ 90.5 ดีลา FM แล้วสามารถฟังออนไลน์ได้ด้วยนะครับโดยคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ฟังในสมาร์ทโฟนหรือว่าในคอมพิวเตอร์ในเดสก์ท็อปของคุณได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีลิงก์ฟังออนไลน์ส่งมาขอได้ครับที่ ID Line 905 FM หรือว่าใครที่ฟังลิงก์เดิมอยู่สัญญาณติดขัดๆไม่ชัดเจนอย่างไรก็ส่งมาขอลิงก์ใหม่ได้ตอนนี้เรามีลิงก์แอคเคาท์ใหม่นะครับที่สามารถทำให้คุณฟังออนไลน์ได้แบบลื่นๆสบายๆเลยหรือว่าเข้าไปใน Facebook ปันปันเด็กเกาะก็ได้ผมปักหมุดไว้ให้อยู่ในโพสต์บนสุดแล้วสามารถคลิกลิงก์เข้าไปฟังออนไลน์ 90.5 Delight FM ของเราได้ทุกช่วงดีเจตลอดทั้งวันเลยฮะ

0: New GWM แท้ง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: รัชรูดคลินิกความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
5: รัชรูดคลินิกเทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
6: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook รัชรูดคลินิก
7: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
8: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
9: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
5: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
10: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนาน Rock and Roll โลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
11: ค์ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
13: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Radio Sea
1: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกเกือบ1ชั่วโมงนะครับสำหรับฟังเพลงยาวๆครับแล้วก็นอกจากนั้นนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับนะสามารถติดตามฟังกันได้จะเป็นสาระเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนอีกสัก1ช่วงนะฮะ
1: Morning Delight

อย่าลืมกันด้วยนะครับสำหรับนภัชชาคลินิกในตอนนี้คลินิกใหม่เขาพร้อมให้บริการแล้วนะครับใหม่ใหญ่กว่าเดิมสวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะอยู่ที่ถนนแม่หลวนใกล้ๆคลินิกเดิมเลยนะฮะไปใช้บริการกันได้ทั้งเรื่องของการดูแลผิวหน้าผิวพรรณปรับรูปหน้าต่างๆแล้วก็เรื่องของการลดไขมันกระชับผิวเนี่ยนะครับเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆเลยที่นภัชชาคลินิกนะครับอย่างการลดไขมันกระชับผิวกับโปรแกรม Xterma นะครับเป็นเทคโนโลยีโมโนโพลาร์ RF ครับที่ช่วยส่งพลังงานเนี่ยลงลึกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมช่วยกระชับผิวเก็บกรอบหน้าแล้วก็ลดไขมันบริเวณแก้มแล้วก็เหนียงอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับยกชัดลดไขมันกระชับผิวกับโปรแกรม Xterma กันได้เลยเขาเป็นการสลายไขมันแก้มและเหนียงนะครับยกกระชับผิวทำให้กรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นเก็บเหนียงแล้วก็ลดริ้วรอยทั่วใบหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเนี่ยแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็อิ่มฟูขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าผิวพรรณหรือสัดส่วนต่างๆเนี่ยให้ทีมแพทย์ของนภัชชาคลินิกเนี่ยออกแบบการรักษาที่เหมาะกับคุณได้เลยนะฮะเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยนั่นเองนะครับสอบถามนัดคิวได้เลยนะครับแอดไลน์ได้นะไลน์ ID @naphachcha_clinic นะครับ ID line นะมีแอดข้างหน้าแล้วก็นภัชชาNAPATCHAR นะครับแล้วก็ underscore หรือว่าขีดล่างแล้วก็คลินิกนั่นเองนะครับ CLINIC นะครับ @naphachcha_clinic ครับ

0: เอาละครับสำหรับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วง905 Dining Delight กันเลยนะครับวันนี้พาไปกินของอร่อยอีกแน่นอนจะเป็นที่ไหนติดตามกันเลยครับ
1: 905 Dining Delight
2: 905 Dining Delight
0: 905 Dining Delight วันนี้นะครับจะพาทุกคนไปกินโอเต้าจี้เปียนนะครับโอเต้าเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งร้านโอเต้าจี้เปียนเนี่ยถือว่าเป็นร้านเก่าแก่รสเด็ดของจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับโอเต้าจี้เปียนเนี่ยคนภูเก็ตบางทีจะชินเรียกว่าโอเต้ากุศลธรรมนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่หน้ามูลนิธิกุศลธรรมนั่นเองนะครับโอเต้านะครับเป็นอาหารพื้นเมืองประจำภูเก็ตมาจากอาหารของชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับนำเข้ามาก็มีทั้งภูเก็ตนะนอกจากนั้นก็จะมีที่สิงคโปร์มีที่ปีนังนะครับโอเต้าเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งนะครับที่ภูเก็ตในสิงคโปร์ในปีนังเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคำว่าโอเนี่ยนะครับเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนครับแปลว่าหอยครับในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยจะเรียกอาหารจานนี้ว่าโอเจียนนะครับแต่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยจะเรียกว่าโอเต้านั่นเองนะครับโอเต้าของภูเก็ตเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับเมนูหอยทอดนะครับเป็นของกินของภูเก็ตนะแต่ว่าคือหอยทอดเนี่ยมันก็จะมีความเป็นทอดมากกว่าอย่างโอเต้าเนี่ยก็จะมีความเป็นผัดมากกว่าทอดนะครับจะมีแป้งเหนียวนุ่มนะฮะแป้งเนี่ยจะเป็นแนวเหนียวนุ่มมากกว่าหอยทอดนะครับแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านมากกว่าส่วนใหญ่บางร้านเนี่ยบางทีทำไม่ค่อยเผ็ดแล้วแหละนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาทานหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปันเองนะจะชอบสั่งแบบขอเผ็ดๆเลยนะครับชอบกินโอเต้ารสเผ็ดๆเพราะมันจะแบบอร่อยแล้วก็ไม่เลี่ยนนะครับส่วนผสมของโอเต้าเนี่ยจะมีหอยติบนะครับเป็นวัตถุดิบหลักเลยนะครับเป็นตัวชูโรงเลยนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับหอยนางรมแต่ว่าจะมีตัวที่เล็กกว่านะครับซึ่งนะครับก็จะเป็นหอยนางรมขนาดเล็กก็ได้นะบางที่จะใช้เป็นหอยนางรมขนาดเล็กอย่างโอเต้าจี้เปียนเนี่ยเขาจะใช้หอยนางรมไซส์เล็กนะครับแต่ว่าบางที่ก็จะใช้หอยติบนะครับผมแล้วก็จะมีการใส่แป้งใส่ไข่ไก่เผือกนะครับปรุงรสด้วยซอสสูตรเด็ดซึ่งก็จะเป็นสูตรเด็ดเฉพาะของทางร้านเลยนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวพริกไทยผัดจนแห้งนะครับโรยด้วยหอมเจียวแล้วก็กากหมูกินกับถั่วงอกเพื่อแก้เลี่ยนนะครับซึ่งนะครับบางคนเขาจะกินเลยนะบางคนก็จะใส่ซอสพริกเข้าไปก็จะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วแต่อย่างปันๆเนี่ยจะชอบใส่น้ำจิ้มไก่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าซื้อมากินที่บ้านเนี่ยจะกินจะใส่น้ำจิ้มไก่จะมีความรู้สึกว่าอร่อยมากขึ้นนิดนึงจะมีความหวานขึ้นอีกนิดนึงนะครับนอกจากเมนูโอเต้าแล้วนะครับร้านที่เปลี่ยนเนี่ยก็ยังมีเมนูมีหุ้นน้ำซุปกระดูกหมูด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะแนะนำนะเพราะว่าซุปกระดูกหมูเขาอร่อยเข้มข้นหอมมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะไปลองนะครับโอเต้าหรือว่ามีหุ้นซุปกระดูกหมูนะครับหรือว่าเมนูอื่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถไปกันได้ครับที่ร้านโอเต้าจี้เปียนนะครับร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่นะครับผมใกล้ๆกับมูลนิธิกุศลธรรมเนาะเขาเปิดทุกวันตั้งแต่4 โมงเย็นจนถึง2 ทุ่มนะครับกับโอเต้าจี้เปียนครับและนี่คือ905 Dining Delight วันนี้น้ำลายไหลจริงๆเนี่ย
1: 905 Dining Delight
2: 905 Dining Delight

สำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชวนคุณมาเปิดประสบการณ์วิ่งสุด Exclusive กับ MI Night Run 2026กันนะครับสำหรับงานนี้เนี่ยคุณจะได้กระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกเลยครับจากเวที Mr. International 2026แบบใกล้ชิดเลยนะครับสมัครกันด่วนครับมีทั้งประเภท Fun Run 4.5 กิโลเมตรครับ399บาทแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทนะครับแล้วก็มีแบบ VIP 2,000 บาทนะครับ VIP เนี่ยสิทธิพิเศษจัดเต็มคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับก็VIP สามารถเลือกได้จะวิ่งระยะทางไหน 4.5 หรือ10กิโลเมตรก็ได้นะครับแล้วก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกพิเศษเฉพาะ VIP เท่านั้นครับแล้วก็มีอาหารว่างมีของที่ระลึกพิเศษมีโซนพิเศษในการรายงานตัวเป็นแบบ Fast Track นะครับแล้วก็มีคะแนนโหวตพิเศษเพื่อผู้เข้าประกวด Mr. International 2026ด้วยมีบัตรเข้างาน Mr. International 2026รอบSwim Suit Competition ด้วยนะครับแล้วก็มีบัตรเข้า After Party ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตร VIP คุ้มสุดนะฮะยังไงสอบถามเพิ่มเติมกันได้แล้วก็สำหรับ VIP นะฮะหรือว่าอยากจะซื้อบัตรแบบปกตินะฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399หรือมินิมาราธอน10กิโลเมตร499ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับทาง LINE ID @softevents นะครับ @แล้วก็ SOFT แล้วก็ event events นะครับ @softevents อันนี้ต้องภายในวันที่8กันยายนนะครับส่วนวันงานเจอกันเลยนะเตรียมร่างกายให้พร้อมครับเจอกันวันศุกร์ที่18กันยายนที่สะพานหินภูเก็ตนั่นเองกับ MI Night Run 2026ครับ

เผลอแป๊บเดียวนะครับหมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะอย่าลืมนะครับเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงเลยนะครับเจอกับปันปันกันได้รวมถึงในช่วงอื่นๆนะครับก็มีหลากหลายดีเจนะครับจะมามอบความสนุกสนานความบันเทิงพร้อมเพลงเพราะๆและสาระดีๆกันตลอดทั้งวันเลยนะครับที่ 90.5 Delight FM ครับฟังออนไลน์ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ studiolinemedia1.com ครับแล้วก็คลิกเลือกที่ 90.5 Delight FM ได้เลยนะครับหรือว่าฟังสดๆทางวิทยุก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับปันใหม่นะครับ8โมงเช้าถึง11โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์กันไว้ด้วยนะครับทักทายกันมาขอเพลงกันมาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ ID line 905 FM นะครับไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็เซิร์ชเลข9เลข0เลข5ตามด้วย FM นะ905 FM แอดไลน์กันไว้นะครับนอกจากขอเพลงแล้วถ้ามีกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลปันจะรีบมาบอกทุกคนทาง Morning Delight เหมือนเดิมแน่นอนนะยังไงช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะปันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเหนือฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69E
6: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Alterpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: กันยายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่แลมไลท์สตรีทบนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเดย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่มโซเชียลซัตเดย์โทร076-682-900หมอเชนมาแชร
2: ์หลายคนเลือกถ่ายรูปตอนไม่ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูดีกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะเวลายิ้มนะครับแก้มของคนเราจะถูกกล้ามเนื้อยกขึ้นครับถ้าโครงสร้างใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มหายรอยยิ้มจะยิ่งทำให้ร่องแก้มดูลึกขึ้นและเห็นความหย่อนคล้อยของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มไม่ได้ทำให้เราดูแก่นะครับแต่รอยยิ้มกำลังเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างใบหน้าครับแต่ถ้าใครเส้นเอ็นใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอย่าลืมนึกถึงฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็น 4L Lifting ของหมอเชนนะครับเพราะเวลาผมประเมินใบหน้าผมไม่ได้ดูแค่ตอนอยู่นิ่งนะครับแต่จะดูตอนยิ้มด้วยเพราะผมต้องการให้ผลลัพธ์นั้นดูดีทั้งตอนหน้านิ่งและตอนหน้ายิ้มครับ
1: หมอเชนมาแชร์สวัสดีค่ะ Beautiful Switzerland วันนี้นะคะเรามาสัมผัสกับเทศกาลทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างเป็นการเฉลิมฉลองที่มีชีวิตชีวาสร้างสรรค์จิตวิญญาณของชุมชนของประเทศนั่นก็คืองาน Carnival Fastnacht เป็นธรรมเนียมของชาวคริสต์ที่มีการเฉลิมฉลองก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาการอดอาหารต้อนรับเทศกาลฮิสเตอร์ซึ่งมีระยะ40วันในช่วงเวลานี้จะทานอาหารได้เพียง1มื้อแต่ในวันอาทิตย์จะทานได้ตามปกติการจัดงานจะมีในเดือนมกราไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเมืองที่มีการจัดเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดนี้ก็คือเมืองบาเซลเทศกาลนี้จะมีผู้คนสวมหน้ากากแบบคาร์นิวัลอยู่บนถนนใจกลางเมืองเป็นเทศกาลที่ดังมีสีสันสดใสมีดนตรีเร้าใจและอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ของชาวสวิสที่เรียกว่าเซ็กเซ่ลาวเทนใช้การเสี่ยงทายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่3ของเดือนเมษายนทุกปีซึ่งตรงกับฤดูร้อนของสวิตเซอร์แลนด์ผู้ร่วมงานจะสวมเสื้อผ้าโบราณของแต่ละภาคประกอบด้วยขบวนม้าและดนตรีที่คนสวิตเรียกกันว่าเซ็กเซ่ราวเทนหมายถึงการตีระฆังบอกเวลาตอน6โมงจุดเด่นของเทศกาลนี้ก็คือมีการเผาเบิร์กซึ่งเป็นหุ่นเพื่อใช้การเสี่ยงทายว่าการระเบิดและเผาไหม้ใช้เวลาเท่าไหร่เป็นการทำนายว่าฤดูร้อนในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับดอกไม้ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างอย่าลืมติดตามกันได้ใน Over the Sea กับ Beautiful Switzerland ค่ะ
3: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
5: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

Sea Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
3: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
4: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
1: Brush Root Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
1: Brush Root Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
8: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brush Root Clinic
9: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
11: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
12: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาไดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
13: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
14: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
13: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
15: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
17: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์พิมพ์905 FM

0: Light 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905 FM
0: Delight 905 FM
2: วันนี้ไม่ค่อยมีดาวเลยอ่ะ

เหมือนกับว่า VV Red Voltier เนี่ยจะเป็นศิลปินสาวในยุค Y2K นะครับในเรื่องของสีสันดนตรีอย่างแท้จริงครับใช้คำว่าทันสมัยเราเจอกันวันจันทร์ครับนับหนึ่งในสัปดาห์การทำงานจันทร์ที่7กันยายนยังอยู่กับพี่เชษเหมือนเดิม Delight 905 FM วันนี้มีเรื่องของลิซ่ามาฝากอีกแล้วหลังจากที่ปล่อยเพลงแรกคือสวัสดีค่ะออกมาโอ้โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวรอฟังนะครับตลอด3ชั่วโมงจากนี้ไปถึงบ่าย3โมงกับพี่เชษครับ

0: ประกาศตัวเป็นแร็ปเปอร์สาวระดับโลกทันทีครับหลังจากที่เพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะเปิดตัวเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาสร้างความมหัศจรรย์ให้กับวงการเพลงโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
1: 905 FM Music by the Sea
0: รู้บ้างครับเพลงสวัสดีก่อนหน้านี้คือ Humber ซึ่งก็เป็นเพลงที่แบบนะครับกลิ่นของแร็ปเปอร์สาวมันเริ่มโชยมาจริงๆโชยมาตั้งแต่ตอนเป็น Blackpink แล้วแหละนะครับความสามารถในการแร็ปของลิซ่านี่ต้องบอกว่าเลยว่าเป็นเอกลักษณ์มากคือน้ำเสียงในการแร็ปของลิซ่านี่คือฟังแล้วรู้ว่านี่คือลิซ่ามันคือมันเป็นลายเซ็นเลยส่วนใหญ่สังเกตนะศิลปินดังๆระดับโลกอ่ะเขาจะต้องมีลายเซ็นที่เป็นเสียงร้องของเขาคือคนฟังจำได้เลยร้องเสียงแบบเนี้ยแล้วจะจำได้ว่าเขาคือศิลปินคนไหนและเป็นใครนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าศิลปินระดับโลกหลายคนจะมีคุณสมบัติตรงนี้และลิซ่าก็เป็นตรงนี้แล้วครับนะฮะเพลงสวัสดีค่ะที่ลิซ่าปล่อยออกมาในอัลบั้มล่าสุดของลิซ่านะครับเพราะว่าคงต้องปล่อยเพลงดังออกมาให้มากกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าประมาณสักเดือนพฤศจิกายนนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดขออภัยถ้าจำผิดลิซ่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ลาสเวกัสโอ้โหเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าเป็นเดี่ยวคอนเสิร์ตและใครไปเล่นที่นั่นก็ต้องถือว่าเป็นศิลปินที่ขึ้นหิ้งแล้วคนที่ไปเล่นบ่อยที่สุดหนีไม่พ้นบรูโน่มาโอ้โหเล่นเหมือนกับบ้านทุกอาทิตย์อะแบบนั้นเลยนะฮะและนี่คือครั้งแรกที่ลิซ่าจะได้เล่นคอนเสิร์ต

เอาละครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดครับเพลงสวัสดีค่ะที่ปล่อยออกมาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับเวลาของต่างประเทศคือวันที่3ของเราคือวันที่4 7โมงเช้าเนี่ยสร้างสถิติสุดปังด้วยยอดวิวถึง 70.8 ล้านครั้งในภายแค่24ชั่วโมงแรกเท่านั้นและกลายเป็นมิวสิกวิดีโอของศิลปินเดี่ยวที่เปิดตัวสูงที่สุดบน YouTube ในปีนี้เลยครับปีนี้ยังไม่มีศิลปินคนไหนครับที่คนดูปุ๊บนะครับแล้วก็มียอดสูงปั๊บแบบนี้ไม่มีครับเธอคือคนแรกครับและล่าสุดพุ่งทะยานสู่หลัก100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหกี่วันเองเนี่ย4 5 6 7 3 4วันครับเพลงนี้ทะลุไป100ล้านวิวอย่างรวดเร็วไม่ต้องแปลกใจคุณผู้ฟังเพราะว่าเพลงนี้ขอโทษนะครับโคตรดีเลยเมื่อวันเสาร์ผมนั่งฟังนะครับนั่งฟังก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ฟังวนไปวนลูปไปโอ้โหมันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกว่าเมโลดี้ของเพลงมันมีซ้อนกันมันมีซ้อนกันอย่างเนียนกริบแล้วมันเป็นเมโลดี้ที่ฟังแล้วแบบโอ้โหเจ๋งมากเพลงนี้ทำออกมาได้ผมว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดในงานเดี่ยวของลิซ่าทั้งหมดไล่ตั้งแต่ลาลิสามันนี่จนมาถึงอัลบั้มที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนี้เจ๋งที่สุดเลยครับผมบอกเลยเพลงนี้มันจะทำสถิติอีกมากมายนับจากนี้ไปไม่เชื่อคอยดูครับมันเจ๋งจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าผมเป็นคนหูทิพย์หรือว่าแบบอายแบบเป็นดีเจแล้วแต่ว่าก็ฟังเพลงมาเยอะพอสมควรบนโลกใบนี้แล้วมันรู้เลยว่าเพลงเนี้ยมันมีความแตกต่างและมันมีความเขาเรียกว่าความหลากหลายในเพลงเพียงแค่3นาทีคุณฟังลองไปฟังซ้ำๆดูจะรู้ว่าโอ้โหเพลงนี้เจ๋งจริงๆครับนี่คือเพลงที่บอกไว้เลยว่าจะโดดเด่นที่สุดและจะเป็นโลโก้ของลิซ่าเลยครับเพลงนี้ครับจะเป็นโลโก้ของลิซ่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนจะขาดเพลงนี้ไม่ได้ถ้าไม่เชื่อลองฟังพร้อมกันอีกรอบหนึ่งสิครับสวัสดีค่ะ

สุดติ่งสวิงกิ้งจริงๆฮะเพลงนี้4วันครับทะลุ100ล้านวิวบน YouTube สุดๆแล้วครับเป็นหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ครับในวงการเพลงโลกที่เธอทำได้คนเดียวขอคารวะลิซ่าณไทยแลนด์

0: 105 FM
1: Delight Recommended
2: คุณผู้ฟังครับในที่สุดก็สิ้นสุดเพลงที่ครองอันดับหนึ่งในบ้านตัวเองอย่าง UK Chart ถึง23สัปดาห์โอ้โหคือมันสุดยอดแล้วครับสำหรับเพลง Rain Me In ที่ครองอันดับหนึ่งถึง23สัปดาห์คิดดูสิฮะยกให้เขาไปเลยครับแต่เพลงอะไรล่ะที่มาแทนที่อันดับหนึ่งนี้ได้ในที่สุดของแท้ก็คือของแท้จนได้ครับคันทรีต้นกำเนิดมาจากอเมริกาครับและผมเคยพูดเอาไว้เล่นๆนะครับว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยถ้ามันสามารถมาขึ้นอันดับหนึ่งในบ้านของยุโรป UK ชาร์ตได้มันจะที่สุดแห่งที่สุดเลยของคันทรีที่รวบกินแล้วก็บอกว่านี่มันของฉันนะแนวเพลงเนี้ยมันของฉันบ้านชั้นอเมริกาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงครับครูซินเท็กซัสครับเอลล่าแลงลี่กลายเป็นศิลปินสาวคันทรีในปีนี้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดไปแล้วครับกลายเป็นเจ้าแม่เพลงคันทรีระดับโลกของจริงฮะเพราะเพลงครูซินเท็กซัสที่ครองอันดับหนึ่งในบ้านตัวเองเนี่ยมาประมาณ20สัปดาห์ในอเมริกานะครับครูซินเท็กซัสอยู่อันดับ1ถึง20สัปดาห์ในที่สุดครับอันดับ2อันดับ3ใน UK Chart อยู่อย่างนั้นน่ะยังไม่ขึ้นอันดับ1เพราะ Rain Me In เจาะคือแบบอยู่ตรงนั้นมานาน23สัปดาห์แต่ในที่สุดของแท้ก็คือของแท้ครูฟังขึ้นมาแทนที่ Rain Me In และเตะ Rain Me In ที่อยู่อันดับ1ลนไปอยู่อันดับ7อ่ะคิดดูสิฮะโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นคืออั้นอยู่นานน่ะนะครับคือครูซินเท็กซัสมันต้องขึ้นอันดับ1เพราะมันคือของจริงของคันทรีเรนมีอินหล่นมาอยู่อันดับ7สงสัยไม่น่าจะกลับขึ้นมาได้แล้วแหละคุณฟังเพราะพีคสุดละ23สัปดาห์นี่คือพีคสุดแล้วนะครับทีนี้ล่ะครับครูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลี่นี่แหละครับถ้าทำได้มากกว่า23สัปดาห์นี่บอกได้เลยครับจะสุดและสุดๆคือแค่นี้ก็สุดแล้วแต่มันจะสุดกว่าคือวันพรุ่งนี้แหละคุณฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูกันว่าครูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลี่จะยังคงอยู่ในอันดับ1ของบ้านตัวเองบิลบอร์ดชาร์ตหรือไม่ผมว่ายังอยู่นะพรุ่งนี้มาลุ้นกันอันนี้เริ่มสนุกนะผมเริ่มสนุกตรงที่ว่าเฮ้ยมันแย่งกันบ้านใครบ้านมันอะนะครับเป็นอย่างนี้อยู่โอ้โหกี่สัปดาห์20กว่าสัปดาห์บ้านใครบ้านมันจริงๆฮะแต่ตอนนี้ของแท้ของแท้หรือของแท้เนี่ยครับมาทวงนะครับแนวเพลงที่เป็นของเขาคืออเมริกาคันทรีครูซินเท็กซัสในที่สุดก็มาอยู่ในอันดับที่1ของ UK Chart จนได้ครับแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยไปดูว่าในบ้านตัวเองจะยังคงรักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งไว้ได้หรือไม่ถ้าได้นะผมบอกว่าเลยครับสุดครับสุดจริงๆสำหรับเอลล่าแลงลี่ครับ
1: Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
8: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
7: แต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
8: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
7: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
10: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
14: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมนะคะเรายังอยู่กันที่ประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดซึ่งวันนี้ค่ะมะนาวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดกันต่อเพราะประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าตามความเชื่อที่ว่าการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลเสริมบารมีและปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญนั่นเองค่ะวันนี้ต่อกันที่ปีมะโรงค่ะได้แก่พระธาตุพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือประดิษฐานพระพุทธสิหิงเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะปีมะสิงพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่มีความเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะปีมะเมียพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือเป็นเจดีย์ที่มีเอกลักษณ์คล้ายชเวดากองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะปีมะแมได้แก่พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ปีวอกพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมจุดเด่นคือเป็นพระธาตุสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีระกาพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองลำพูน ปีจอค่ะพระธาตุเกตแก้วจุฬามณีจังหวัดจันทบุรีเป็นพระธาตุที่กล่าวถึงในคัมภีร์พระไตรปิฎกค่ะส่งท้ายกันที่ปีกุลค่ะได้แก่พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุเก่าแก่แห่งเมืองล้านนานั่นเองค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะชาวบ้านก็จะมีการจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและของถวายเช่นผลไม้หรือข้าวตอกดอกไม้จุดธูปเทียนและกราบสักการะเวียนเทียนรอบพระธาตุตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอให้มีความสุขความเจริญรวมถึงมีการถวายสังฆทานบริจาคทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษช่วงเวลาที่นิยมเดินทางไปไหว้นะคะได้แก่ช่วงวันปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงประเพณีสงกรานต์นั่นเองค่ะสำหรับการไหว้พระธาตุนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในสังคมไทยอีกด้วยค่ะดีและชาแนลคราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีใส่บาตรเพ็งพุธจะมีความน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
15: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษฐ
16: ์905 FM

พลงฮิตในยุค90นะครับที่ Bus Cover Project เอามา cover โดย Bus เบรก2กับพี่เช่ดีไลท์905 FM ครับวันจันทร์ที่7กันยายนแม่เริ่มต้นได้เพลงเรียกฝนถึง2เพลงครับ Taylor Swift ครับ

0: ป็นการร่วมงานกันครั้งแรกครับของ Madonna ในอัลบั้มล่าสุดของเธอที่เชิญ Sabrina Carpenter มา featuring ด้วยนี่คือ Bring Your Love
1: Madonna I got something I want to talk about
2: Delight 905 FM Music by the Sea
0: คุณฟังครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกแต่รอบสุดท้ายไม่ใช่ว่าจะได้ไปเลยต้องผ่าด่านอีกประมาณโอ้หลายด่านอีกนานนะครับอีก2ปีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการไปแข่งรอบสุดท้ายมันก็ยังยากอยู่ไม่ใช่ง่ายนะครับแค่ได้ตั๋วไปร่วมฝ่าฟันอีก1 2 3ไม่รู้กี่ด่านไปดูอีกทีแล้วกันแต่น้อยใจทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะฮะเป็นชายนะครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยครับก็แทบจะไม่เคยเรียกกระแสจากคนดูได้เลยเพราะว่าโอ้โหอันดับโลกนี่คือสู้เขาไม่ได้จริงครับเราไม่มีผลงานที่ทำให้คนไทยได้ชื่นชมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเลยนะครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแต่ว่าล่าสุดเริ่มจะมีแววดีขึ้นมาครับเพราะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชียก็ได้ไปเรียบร้อยเราได้เป็นแชมป์ทีนี้ถึงฝ่ายชายบ้างครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียของเราเนี่ยอยู่อันดับโอ้โหคุณฟังฮะแต่ก็ขยับขึ้นมาหลังจากชนะกาตาร์ซึ่งเป็นการพลิกล็อกนะครับกาตาร์เนี่ยอันดับโลกดีกว่าเราล่าสุดเปิดสนามเราเอาชนะกาตาร์ได้ครับนะครับจากอันดับที่62กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่52ซึ่งก็ต้องถือว่ายังโอ้โหยังอยู่ในอันดับที่ถึงจะท็อป100แต่ก็ยังต้องดีกว่านี้เชียร์กันต่อไปครับไม่แน่ครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอาจจะทำให้คนไทยได้ปลื้มปริ่มเหมือนกับทีมหญิงบ้างตอนนี้เราเบิกเลิกได้ดีครับชนะกาตาร์ไปแล้ว3-0เซตเลยนะครับถ้าวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้ดีเราก็จะได้เชียร์ทั้งชายและหญิงกันสักทีหนึ่งเพราะว่าเชียร์ผู้หญิงมานานแล้วแทบจะไม่มองเห็นวอลเลย์บอลชายเลยเพราะว่าผลงานนั้นสู้เขาไม่ได้จริงแต่ครั้งนี้เริ่มทำได้ดีในชิงแชมป์เอเชียชายเชียร์ครับอะไรที่เป็นไทยเชียร์หมดแล้วครับแล้วก็ต้องดูผลงานกันนัดต่อนัดด้วยว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนครับอิงวรันทรครับอารมณ์สีเทา

ลายเป็นดีว่าคู่พระคู่นางทางเพลงที่โอ้โหน่าแปลกใจแล้วก็ทำได้ดีมากครับทั้งโรเซ่แล้วก็แจ็คสันบีเบอร์เราไม่เคยเห็นแจ็คสันบีเบอร์ร้องเพลงสไตล์แบบนี้เลยนะครับมาเห็นครั้งนี้แหละครับในงานใหม่ล่าสุดของเขาที่เชิญโรเซ่มาฟิชเชอริงโอ้แล้วโรเซ่ก็โชว์เสียงเป็นดีว่าเลยครับคุณผู้ฟัง Just Us Tonight

0: Delight 905 FM
1: ครับคุณฟังครับเบรก2เดี๋ยวทิ้งท้ายหน่อยนะครับขอบคุณก่อนครับ Auto Click นะครับวันนี้ครับคุณฟังที่ขับรถยนต์นะครับควรอย่างยิ่งที่จะไปทำความรู้จักกับ Auto Click เอาไว้ครับเพราะอะไรครับเพราะที่นี่ครับเขาเปิดบริการทุกวันแล้วถ้าเกิดว่าคุณขับรถไปแล้วอยู่ๆเฮ้ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นกับรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสงกรานต์ปีใหม่ที่ไหนเขาก็หยุดกันแบบยาวๆหลายวันติดเนี่ยที่นี่เขาไม่หยุดนะครับรวมถึงวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเขาสลับปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของออโต้คลิกทั้ง3สาขาเนี่ยให้ทำงานเวียนกันแบบไม่ขาดสายแล้วก็ไม่เสียระบบให้คนงานเขาหรือพนักงานเขาเหนื่อยเขามีระบบที่ดีมากเป็นวิธีคิดที่แบบโอ้โหจริงจังอะจริงจังในการทำธุรกิจดูแลรถยนต์ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไรทุกอย่างพร้อมสับทั้งหมดครับถือว่าเป็นความโชคดีของคนภูเก็ตเลยนะที่ใช้รถยนต์เพราะว่าคุณจะสบายใจเรื่องนี้ได้เลยทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตสาขาใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่แล้วก็สาขาตรงทางขึ้นเขาป่าตองดูแลทุกวันจริงๆพร้อมโปรโมชั่นอีกมากมายแล้วก็ยังคงย้ำว่าถ้าใครคิดจะเปลี่ยนยางรถยนต์เนี่ยคือต้องที่นี่นะครับเพราะโปรโมชั่นซื้อ3เส้นแถม1เส้นเนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่ไปทุกวันก็เจอทุกวันอันนี้หลักๆเลยและที่เหลือก็อีกมากมายตามเทศกาลโปรโมชั่นต่างๆก็จะออกมาเรื่อยๆคือไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับหมายถึงอธิบายถึงอะไรต่างๆเพราะพูดมาเยอะมากแล้วแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณใช้รถยนต์คุณต้องรู้จักออโต้คลิกเอาไว้ครับ
0: Delight 905 FM
1: ไม่ได้พูดถึงน้องเนเน่มาหลายวันแล้วนะครับล่าสุดน้องเนเน่ก็เตรียมตัวเข้าสู่รอบไฟนอลในเวทีระดับโลกเบอร์หนึ่งของโลกอย่างอเมริกาก็ทันเลยนะครับตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้วเตรียมตัวก็นะแอดคาราบาวมอบเงิน1ล้านให้ในการเป็นทุนไปสู้ที่อเมริกาและที่สำคัญที่สุดครับ PC นะครับเจ้าสัวนะครับตระกูลของเจรวนนท์นั่นแหละครับคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยมาหลายปีติดเนี่ยCP นะครับมอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องเนเน่ครับผมฟังและเริ่มจะมีการพูดคุยในการทำอัลบั้มแล้วนะครับคือจัดเต็มทั้งหมด8หลัก6หลักคือแสนใช่ไหมถ้า7หลักคือล้านก็คือ10น่าจะมี10ล้านไม่ได้บอกตัวเลขที่ชัดเจนคงเริ่มต้นที่10ล้านบาทมอบทุนตรงนี้ให้กับน้องเนเน่เลยแล้วก็เป็นการผลักดันอัลบั้มเพลงที่ใช้โปรเจกต์ว่า Starring Rhythm ของน้องเนเน่ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกคือตอนนี้น้องมีโปรเจกต์ที่ทำเพลงและทำเพลงเขียนเพลงอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆเลยครับถ้าน้องเนเน่ไม่ชนะอเมริกาก็ทาเลนต์ยังไงก็มีโอกาสที่น้องจะไปเรียนที่อเมริกาครับไปเรียนต่อที่นั่นแล้วก็น่าจะได้ออกอัลบั้มเป็นศิลปินระดับโลกอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะฝีมือแล้วก็การร้องของน้องเนี่ยมันคือร็อกเกอร์สาวแบบชัดๆเลยอ่ะมันชัดมากครับไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนบนโลกใบนี้ที่แบบโอ้โหทำการแสดงบนเวทีแล้วออกมาในภาพของร็อกเกอร์เนี่ยได้แบบชัดเท่ากับเนเน่เลยอ่ะน่าจะมีหลายค่ายเพลงจีบน้องเนเน่แต่ดูซิว่าจะไปลงเอยที่ไหนให้ผ่านพ้นการประกวดรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาก็ทาเลนต์ก็หลายๆคนก็เชียร์ว่าให้น้องชนะมีโอกาสชนะครับถึงไม่ชนะน้องก็ไปไกลแล้วเตรียมตัวเลยครับเป็นอีกคนหนึ่งที่จะตามลิซ่าไปครับโอ้โหประเทศไทยนี่ต้องบอกเลยว่าต้องให้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้านะครับแล้วจะเจริญครับจะเจริญจริงครับผู้ชายอยู่ข้างหลังนี่แหละให้ผู้หญิงเขานำนะฮะแล้วจะดีเพราะสังเกตไหมครับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโลกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่นะครับและแน่นอนครับลิซ่าคือคนที่นำร่องก่อนและน้องเนเน่กำลังตามไปโอ้ยินดีกับน้องเนเน่ได้ทุนผมว่าน่าจะมีคนมอบทุนให้กับน้องเนเน่มากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือต้องขอบคุณคนคนหนึ่งที่ผมก็ได้ติดตามแล้วก็เริ่มจะทำให้รู้แล้วว่าต้องขอยกย่องชายหนุ่มชาวอเมริกันคนนี้ที่มีชื่อว่าจอห์นเอลลอนจอห์นเอลลอนคือคนที่เป็นคนอเมริกาแล้วมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแกก็มาเที่ยวภูเก็ตนะครับเหมือนกับฝรั่งทั่วๆไปแล้วก็อยู่วันมาวันนึงแกก็มาที่ตลาดนาคาแล้วก็เดินผ่านมาแล้วก็เห็นเอ๊ะใครเล่นดนตรี มองไปมองมาเฮ้ยนี่ผู้หญิงนี่เฮ้ยอายุยังน้อยก็เข้าไปดูพอเข้าไปดูปั๊บโอ้โหแกแบบโอ้โหปล่อยให้ช้างเผือกมาอยู่แบบนี้ได้ยังไงก็เริ่มไปคุยแล้วก็คุยไปคุยมาบอกสนใจจะไปประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์แมทนะครับคุยไปคุยมาตกลงและแกนี่แหละครับคุณจอห์นเอลลอนเป็นคนดำเนินการทั้งหมดเริ่มต้นจากการส่งคลิปเพลงต่างๆฝีไม้ลายมือต่างๆให้กับทางทีมของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยส่งไปหลายรอบมากแต่ก็นิ่งเฉยจนจอห์นเอลลอนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปที่ส่งไปมันอาจจะไม่ดึงดูดก็เลยมาคุยกันครั้งสุดท้ายว่าเดี๋ยวให้น้องเนเน่ทำคลิปออกมาใหม่คือตัดให้มันสั้นลงแล้วก็คือสามารถที่จะฟังสั้นๆแล้วโอ้โหมันโดดเด่นมันโดดขึ้นมาเลยอะไรแบบเนี้ยในที่สุดก็สำเร็จทำหลายครั้งครับกว่าจะสำเร็จคือเหนื่อยตรงนี้เหมือนกันแล้วจอห์นเอลลอนก็เป็นคนแนะนำว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สำเร็จจริงๆครับทีมงานเชิญนะครับเข้าสู่รอบแรกจากเพลงซอมบี้นับจากนั้นมาก็มาถึงจุดนี้จนได้ต้องขอบคุณจอห์นเอลลอนเขาทำและเขาช่วยน้องเนเน่ไม่หวังผลใดๆทั้งสิ้นออกค่าใช้จ่ายออกเงินให้ไม่มายืนเคียงข้างไม่มาบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังไม่พูดอะไรเลยปิดทองหลังพระแบบเงียบๆผู้ชายคนนี้คือคนที่ทำให้เนเน่สำเร็จทุกวันนี้ครับสุดยอดจริงๆครับฝรั่งคนนี้จอห์นเอลลอนถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเนเน่วันนี้นะครับเบรกหน้ากลับมาอีกหนึ่งเบรกสุดท้ายของวันจันทร์ที่7กันยายนกับพี่เชษครับ

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวอร์เทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
3: ์ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
6: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
8: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
9: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9E
10: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
11: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
12: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: นต์ที่ GoHo Sale ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้ค่ะมะนาวจะพาทุกท่านไปยังดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าจังหวัดมหาสารคามเพื่อร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงต้นปีนั่นคือประเพณีบุญเบิกฟ้าค่ะบุญเบิกฟ้าเป็นประเพณีที่ถูกสืบทอดผ่านความเชื่อในภาคอีสานเมื่อสัญญาณเตือนให้ชาวอีสานเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูการทำการเกษตรเป็นเวลาที่ชาวบ้านต้องการให้ฟ้าเปิดเพื่อให้ได้ฝนลงมาโดยจะมีพิธีการสู่ขวัญข้าวบูชาเทวดาบูชาพญาแถนบูชาพระแม่โพธิ์ศพในวันขึ้น3ค่ำเดือน3ของทุกปีและในปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามได้ยกประเพณีนี้เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนจนกลายเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดมหาสารคามเลยทีเดียวค่ะนอกจากประเพณีบุญเบิกฟ้าจะเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่มาร่วมกันในการทำพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นเหมือนกุศโลบายที่ให้ชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกกล้าดำนาและเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะพากันทำผ้าป่าโดยนำข้าวที่เป็นผลผลิตที่ได้ไปยังวัดประจำหมู่บ้านค่ะบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามมีการจัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านแบกตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามในปีพ.ศ.2527เป็นเวลา2ปีต่อมาในปีพ.ศ.2532บุญเบิกฟ้าก็ได้ถูกหยิบยกให้เป็นประเพณีประจำจังหวัดมหาสารคามโดยนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐภายใต้ชื่องานบุญเบิกฟ้าและกาชาดประจำจังหวัดมหาสารคามค่ะมีโอกาสมาท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมถ่ายภาพมาฝากมะนาวกันด้วยนะคะที่นี่จังหวัดมหาสารคามค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีให้ทานไฟจะมีขั้นตอนยังไงน่าสนใจแค่ไหนอย่าพลาดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: Delight 905 FM
1: เบรกสุดท้ายของวันจันทร์ที่7กันยายนครับกับพี่เชษฐ์นะครับ Delight 905 FM

0: ไมค์ไซรัสครับคุณผู้ฟังครับ Shaded สบายใจแล้วครับไมค์ไซรัสหลังจากปลดล็อกในอาชีพของการเป็นนักร้องด้วย Flower จนถึงอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเธอแบบชิลๆครับเพราะไปถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับนี่คือ Jaded เอาล่ะคุณผู้ฟังไปดูสิ่งนี้กันครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของลิซ่าครับ
1: Delight 905 FM
0: คุณผู้ฟังครับใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทองในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เข้าใจกันได้เลยครับเราคนไทยเจอวิกฤตราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้ลงมาเลยครับนะฮะโอ้ของก็แพงขึ้นในนี้ไปดูสังเกตฮะไข่ไก่ทั่วเนี้ยฟองละ 6-7 บาทแล้วคุณฟังคิดดูสิไข่ไก่ฮะฟองละ 6-7 บาทโอ้โหมันแย่จริงๆครับเศรษฐกิจช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่มีรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับเอามาทำไฟแนนซ์ที่นี่ครับเผื่อจะเป็นทางออกและเงินมาหมุนเวียนในการใช้ชีวิตจัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับให้วงเงินสูงสุดถึง 140% ครับ 140% อนุมัติรู้เรื่องเลยภายใน1ชั่วโมงนะครับลองไปคุยดูครับเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินของคนในช่วงสั้นๆแบบนี้นะฮะหรือทางยาวก็ได้ก็มีหลายรูปแบบให้เลือกที่ตั้งของ Car Forecast ช่วงนี้ใช้คำว่า Car Forecast พร้อมใช้โปรตัวนี้นะครับปรึกษาได้เลยครับเรื่องของเงินทองในการจัดไฟแนนซ์หรือโทรไปก่อน076-361-400กด1ถือว่าเป็นทางออกอีกหนึ่งทางที่ทำให้คุณได้หายใจหายคอได้คล่องขึ้นบ้างแหละจากภาวะการเงินที่อาจจะสะดุดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับและทีนี้ลิซ่าครับ
2: 905 FM
0: ลิซ่าไปออกรายการหนึ่งนะครับในอเมริกาก็พิธีกรก็คุยไปเรื่อยจนมาถึงเรื่องนี้ครับเขาถามว่าลิซ่ามีความฝันสูงสุดอะไรในชีวิตนี้ที่ตอนนี้เข้ามาสู่การเพลงระดับโลกแล้วก็เป็นทุจักไปทั่วโลกเรียบร้อยสิ่งที่ลิซ่าตอบคืออย่างนี้คุณฟังครับลิซ่าฝันเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งจะได้ขึ้นเวทีซุปเปอร์โบว์ฮาล์ฟไทม์โชว์ซึ่งเวทีนี้มันเป็นเวทีที่ต้องประสบความสำเร็จในเส้นทางดนตรีอย่างแท้จริงไปไล่ดูซุปเปอร์โบว์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ศิลปินระดับไม่มีตัวแบบรองบ่อนตัวเป้งทั้งนั้นไมเคิลแจ็คสันบียอนเซ่โอ้ทุกคนนะบูรุมาก็ไปขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นลิซ่าบอกถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตในโอกาสที่ได้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะขึ้นเวทีซุปเปอร์โบว์ฮาล์ฟไทม์โชว์ผมว่ามีโอกาสครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้คือตอนเนี้ยโอเคลิซ่าอาจจะยังไม่ถึงจุดสูงสุดของการเป็นศิลปินระดับโลกจริงๆยังไม่ขึ้นหิ้งสุดๆเพียงแต่ว่าได้ขึ้นมาแล้วหรืออีกไม่กี่ขั้นครับในอีกสัก 4-5 ปีเนี่ยหรืออีกไม่กี่ขั้นก็จะได้ขึ้นจุดสูงสุดนะครับผมว่ามีโอกาสแน่นอนและเมื่อถึงวันนั้นถ้าลิซ่าได้มีโอกาสขึ้นเวทีที่ลิซ่าบอกขอเวทีนี้เลยครับแล้วมันจะถึงจุดที่เธอฝันเอาไว้สูงสุดในชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะจับตามองครับแล้วจะรอวันนั้นรอวันที่ลิซ่าได้ขึ้นแสดงที่เวทีซุปเปอร์โบว์ฮาล์ฟไทม์โชว์คุณผู้ฟังคิดว่าลิซ่าจะมีโอกาสไหมผมว่าเธอมีโอกาสเมื่อเพลงนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4วันนี้เปิด2รอบเลยเพลงโคตรเจ๋งคุณผู้ฟังก็ฟังไม่เบื่อสวัสดีค่ะ

ผมว่าเพลงนี้แหละครับที่ทำให้ลิซ่ามีโอกาสขึ้นเวทีซูเปอร์โบว์อย่างที่ลิซ่าฝันเอาไว้เพลงโคตรเจ๋งอ่ะ4วัน100ล้านกว่าวิวโอ้สุดแล้วครับลิซ่าแต่ต้องถึงมงกุฎให้ได้ครับเอาใจช่วยลิซ่านะครับ

ยังจำกันได้ไหมเมื่อตอนยุค90เมื่อตอนที่จอห์นนี่กับหลุยส์สก็อตเขาตัวกระเปี๊ยกกันอยู่เลย Raptor เอาเพลงดังเพลงนี้มา cover ได้มันมาก Let's Live For Today ใส่เข้าไปซะหน่อยช่วงท้ายของวันจันทร์ที่7กันยายนกับพี่เชษฐ์ดีไลท์ 905 FM เริ่มตกมันเลยฮะ

งานใหม่ล่าสุดจากอิงวอรินทอนที่ได้บิวกินมาฟิตเทอริงด้วยนะครับผลข้างเคียงเวลาใกล้จะหมดแล้วครับ

0: FM
1: เอาละครับคุณฟังส่งท้ายกันวันนี้ครับก่อนอื่นก่อนได้ขอบคุณนี่ก่อนเลยครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับเศรษฐกิจแบบนี้เงินในกระเป๋าเหลือน้อยเต็มทีในแต่ละเดือนทางออกสำหรับคนที่ขับรถยนต์ครับวันนี้ประกันรถเบี้ยเซฟจริงๆคุณผู้ฟังจ่ายแค่หลักร้อยครับแต่คุ้มครองคุณและรถยนต์ของคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและครอบคลุมด้วยฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อไปสิครับหรือโทรไปก่อนครับ076-361-400ไปถามรายละเอียดนิดนึงถ้าคิดว่าโอเคตรงไปเลยครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์สาขาภูเก็ตอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่หาง่ายครับนะฮะช่วยคุณได้เรื่องประกันรถแบบโอ้ไม่ถึงหลักพันอะแค่หลักร้อยครอบคลุมดูแลรถและตัวคุณตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้ววันนี้ผมทิ้งท้ายด้วยการกลับมาของพิเศษหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยโอ้พิเศษก็งานตึมจริงๆและคอนเสิร์ตใหญ่21สิงหาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครคือการครบรอบ30ปีโลโซ
0: 905 FM
1: แต่เราได้ฉลองก่อนครับ13กันยายนนี้ครับอีกประมาณ6-7 วันนี่แหละ1สัปดาห์ครับคอนเสิร์ตตรงกับวันอาทิตย์13กันยายนมาเต็มวงครับมือเบสมา2คนคุณผู้ฟังทั้งพี่รัฐกับพี่กลางสลับกันขึ้นเวทีโอ้เราจะเห็นแบบคือโลโซออริจินัลของแท้เพลงดังทุกเพลงขนมาไว้บนเวทีนะครับพลังของโลโซเนี่ยผมบอกไว้เลยครับพลาดไม่ได้งานนี้เขาจัดโดยนี่ฮะคุณฟังครับในส่วนของภูเก็ตวอเตอร์ไซด์ตัวตั้งตัวตีในการจัดงานแล้วเป็นงานการกุศลด้วยนะหลังจากจบคอนเสิร์ตเขาจะเอารายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนั่นคือศูนย์รังสีรักษานะครับศูนย์มะเร็งนี่แหละรวมถึงโรตารี่ภูเก็ตเอาไปทำให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมภูเก็ตนะครับบัตรราคา999บาทต่อ1ท่านและมีราคา VIP คือเป็นโต๊ะนั่งได้4คน 10,000 บาทนั่งได้4คนมีเครื่องดื่มให้พร้อมสะดวกแบบไหนไปดูได้แบบนั้นเขาเล่นที่นี่ครับณตลาดวินเทจภูเก็ต77นะฮะมีวงเปิดอย่างโอ้วงกางเกงมาวงใบพัดมาคิดดูสิแล้วก็ลูกเสือลูกชายของคุณเสกโลโซก็มาเป็นวงเปิดให้กับพ่อด้วยมันสุดๆครับ13กันยายนนี้นะฮะเตรียมตัวครับคุณผู้ฟังครับมันกับโลโซออริจินัลและฟังเพลงนี้และเพลงอื่นๆอีกมากมายสดๆในคอนเสิร์ต13กันยายนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเที่ยงถึงบ่าย3กับพี่เชษฐ์สวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 Escor Quality Make Us Differentทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
6: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
5: ่อนไขก่อนตัดสินใจทำประ
3: กันภัยทุกครั้งซื้อ400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
8: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: Beauty Secret. การยกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเหมาะกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปค่ะผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยคุณภาพของผิวปริมาณไขมันและโครงสร้างใบหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องยกกระชับแต่บางคนอาจจะต้องดูแลเรื่องอื่นร่วมด้วยเช่นการดูแลคุณภาพผิวหรือการใช้สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์การประเมินใบหน้าอย่างละเอียดจึงสำคัญกว่าการเลือกโปรแกรมตามชื่อหรือโปรโมชั่นเกรดความรู้ดีๆจากนภชาคลินิกค่ะ
12: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: ไลฟ์ฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM
0: Delight 905 FM

0: ืบราคาครับกับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันก่อนนั้นหมดทางไปนะฮะกันนภัทรแล้วก็เซฟยัวเทียสกันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับ905รมดีวันจันทร์ที่7กันยายนครับผมจะเจอกับโบกี้จัดถึงสุขเวลาเดียวกันนี้นี่แหละไปจนถึงนู่นเลย6โมงเย็นครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: 905 FM Line ID นะฮะถามถึงเพลงพูดคุยแจ้งผลการรับฟังอะไรต่างๆได้ทั้งหมด905 FM ขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยคุ้มครบจบที่เดียวคุณผู้ฟังอย่าลืมเด็ดขาดอยากสั่งงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆเท่ๆคุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดแบบเองอะไรเองที่นี่คุณบอกคอนเซปต์เข้าไปได้เลยว่าอยากได้อะไรยังไงแบบไหนก็จะทำแบบมาให้คุณดูออกแบบฟรีให้คำปรึกษาฟรีนะครับจะส่งทั่วประเทศและไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตคุณอยากได้อะไรครับหมวกผ้ากันเปื้อนกระเป๋าต่างๆนะครับเสื้อชุดกีฬาพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆทำได้หมดตามที่คุณต้องการนะครับนะงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายครบวงจรที่นี่คุ้มครบจบที่เดียวครับ0966379000 LINE @มีโลโก้ Facebook มีโลโก้ร้านเขาอยู่ที่สี่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนะฮะจะว่าไปชมที่ร้านหรือว่าจะสั่งงานทางออนไลน์กันก็ได้นะครับมีโลโก้แยกบางเหนียวครับผม
2: Delight 905 FM Music by the Sea

พรุ่งนี้จากอิสลิกนะฮะฟีดกับลิลลี่แล้วก็ก่อนหน้านั้นครับคุณผู้ฟังกับเพลงเริ่มใหม่ครั้งสุดท้ายนะกลับมาในเบรกสุดท้ายประจำมันไม่ใช่สิชั่วโมงกำลังจะหมดชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกจะไปเบรกสุดท้ายซะแล้วนะครับผมแหมบอกว่าชื่อเพลงเริ่มใหม่ครั้งสุดท้ายนี่ก็จะไปช่วงสุดท้ายกันอย่างเดียวเลยนะฮะขอบคุณราชูดคลินิกกันด้วยคุณผู้ฟังช่วงนี้ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีลดไขมันแล้วก็กระชับสัดส่วนแบบเห็นผลจริงไปในตัววันนี้ผมเสนอตัวช่วยดีๆจากราชูดคลินิกมาฝากคุณกันกับโปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้นะครับนั่นคือการลดน้ำหนักด้วยปากกาควบคุมความอยากอาหารครับเขาก็จะควบคู่กับเทคโนโลยี Venus Legacy นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยกกระชับสัดส่วนที่ช่วยสลายไขมันพร้อมกระตุ้นผิวให้เรียบเนียนแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นด้วยทำคู่กันเลยนะครับจุดเด่นของโปรแกรมนี้คือช่วยลดความอยากอาหารครับควบคุมน้ำหนักแล้วก็ปรับรูปร่างให้กระชับขึ้นไปพร้อมๆกันก็จะเหมาะกับคนที่อยากดูแลรูปร่างแบบจริงจังแล้วก็ต้องการหาวิธีที่ปลอดภัยและมีแพทย์ดูแลนะครับดูแลโดยคุณหมอเชนครับผู้เชี่ยวชาญจากลัสวูดคลินิกคลินิกความงามที่โดดเด่นในเรื่องการออกแบบรูปร่างและใบหน้าอย่างมีโครงสร้างนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้0934719888หุ่นดีขึ้นผิวกระชับขึ้นมั่นใจขึ้นในแบบของคุณครับ

ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยวันนี้มีพิธีซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่ใส่ชุดคุยรับนะครับได้บัณฑิตใหม่มีอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะดูจากในโซเชียลโอ้โหคุณพ่อคุณแม่นะส่งลูกเรียนจบก็มีความสุขยังมีนักศึกษาอีกหลายคนที่ส่งตัวเองจนเรียนจบอันนี้น่าภูมิใจมากนะครับที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีความขยันมีความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนกันไปด้วยก็มีหลายคนนะครับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนนะครับ

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
2: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
4: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
10: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลทราพรามเรเนียซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift ครีมตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
6: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69
12: เองหากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
13: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่แลมไลท์สตรีทบนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเดย์ 5:00 นถึง 5:00 นนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา 5:00 นถึง 5:00 นโซเชียลซัตเดย์โทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั่วไทยดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: สวัสดีค่ะดีไลค์ Thailand วันนี้พบกับมะนาวค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะมะนาวพาทุกท่านมาเรียนรู้ชักเกอร์เกวียนค่ะศึกแห่งพละกำลังและสามัคคีโดยชักเกอร์เกวียนค่ะเป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมในชุมชนเกษตรกรรมแทนที่จะใช้เชือกเหมือนการชักเกอร์ทั่วไปแต่ที่นี่ใช้เกวียนเป็นจุดศูนย์กลางของการแข่งขันโดยทีม2ฝ่ายจะจับเชือกหรือโครงเกวียนแล้วออกแรงดึงเพื่อให้เกวียนเคลื่อนที่ไปยังฝั่งของตนเองค่ะกติกาการแข่งขันค่ะจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายใช้เกวียนเป็นตัวหลักผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะต้องจับเชือกหรือโครงเกวียนและพยายามดึงให้เข้าเขตของตนเองฝั่งที่สามารถดึงเกวียนข้ามเส้นชัยเข้ามาได้ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะความสนุกและไฮไลท์ของการแข่งขันคือเสียงเชียร์สุดเร้าใจโดยผู้เล่นไม่ได้ใช้แค่แรงเท่านั้นค่ะแต่จะต้องมีจังหวะแผนการเล่นและมีความสามัคคีในทีมสร้างสายสัมพันธ์ผ่านการแข่งขันที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะเราสามารถชมการแข่งขันได้ที่งานบุญประเพณีในภาคใต้ค่ะเช่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุงหรือจะเป็นเทศกาลท้องถิ่นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นงานวันสงกรานต์งานวันปีใหม่ไทยค่ะเสียงเชือกที่ขึงตึงเสียงล้อเกวียนที่ขูดพื้นและเสียงหัวเราะของชาวบ้านนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของชักเกอร์เกวียนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวของวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยกับมะนาวในช่วง Delight Thailand วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand

Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM 905อารมณ์ดี

กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีทักทายพี่ศิลากันด้วย905 FM นะครับจบกันไปกับเพลง Happy Hour Lady ปร่างครับพิงค์จาก Black Beans กันด้วยและใจดวงน้อยจากปามมี่นะครับคุณมีเพลงไหนที่อยากฟังกันบ้างส่งมาได้ทางไลน์905 FM นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอยังไงเนี่ยจัดให้เลยนะฮะกับเพลงที่คุณชอบช่วงเวลานี้16 นาฬิกา 22 นาทีครับผม

0: เซอร์จักรวินครับนี่คือจำใจนะฮะคุณฟังครับช่วงนี้ขอบคุณกันด้วยกับเอสคอร์นะครับคุณฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียผมแนะนำเอสคอร์กันเลยเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ครับรับประกันความแข็งแรงครับวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแถมยังมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมช่างชำนาญการประจำอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับตัวนี้สามารถประหยัดเวลาประหยัดแรงงานในการติดตั้งได้ด้วยนะครับติดต่อ S-Core กันได้ครับผม0765286612ครับนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: วันนี้จะไปตามติดกับแม่มะลิกันฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจคนไทยผมเชื่อว่าหลายคนทั้งประเทศคงรู้จักชื่อแม่มะลิแต่ทราบไหมครับว่าแม่มะลิมีอายุเท่าไหร่แล้ววันที่8กันยายนนี้วันพรุ่งนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาเตรียมฉลองวันเกิดให้กับแม่มะลินะครับฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจคนไทยที่กำลังจะมีอายุครบ61ปีครับ ฟังไม่ผิดเขาอายุ61ปีจริงๆนะครับคือฟังดูแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบมันก็แค่อายุของฮิปโปตัวหนึ่งแต่คุณทราบไหมครับสำหรับฮิปโปโปเตมัสมันถือว่านี่คือเป็นช่วงวัยที่สูงมากนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระบุว่าแม่มะลิเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยและจนถึงวัยนี้ก็ยังคงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับข้อมูลของซานดิเอโกซูระบุว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเขามีมีเดียไลฟ์เอ็กซ์เพอร์ทันซี่ราว36ปีคืออายุไขโดยเฉลี่ยของฮิปโปเนี่ยนะฮะอยู่ที่ราวๆ36ปีขณะที่ในธรรมชาติอายุเฉลี่ยมักอยู่ประมาณ 25-30 ปีและมีฮิปโปบางตัวภายใต้การดูแลของมนุษย์ที่มีอายุเกิน50ปีดังนั้นแล้วแม่มะลิที่กำลังเข้าสู่วัย61ปีอยู่ในวัยที่สูงมากอย่างชัดเจนนะครับไม่งงนะในธรรมชาติราวๆ 25-30 ปีถ้าอยู่ในการดูแลอยู่ที่ราวๆ36ปีบางตัวเกิน50ปีแต่แม่มะลิตอนนี้อายุ61ปีแล้วนะครับซึ่งอายุไขจะแตกต่างกันตามการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมนะครับอย่างไรก็ตามครับตัวเลขเหล่านี้ไม่ควรถูกตีความว่าฮิปโปทุกตัวควรมีอายุเท่ากันอายุไขมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับพันธุกรรมสุขภาพอาหารสภาพแวดล้อมและการดูแลแต่แม่มะลินี่เขาไม่ได้อยู่เขาเขียวมาตั้งแต่เด็กนะครับชีวิตของแม่มะลินี่เขาผ่านสถานที่และช่วงเวลามาอย่างยาวนานเขาเกิดที่เนเธอร์แลนด์นะครับเดินทางมาประเทศไทยวันที่8มิถุนายน2510นะขณะที่มีอายุประมาณ1ปีเกิดก่อนเราอีกอะหลังจากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินเป็นเวลาหลาย10ปีจนกลายเป็นสัตว์ที่คนไทยหลายรุ่นรู้จักผมใครที่ไปเขาดินได้เจอแม่มะลิแน่นอนผมก็ต้องเคยเห็นเลยชีวิตนี้โตมาผมเคยไปเขาดินแค่2ครั้งไปตอนวัยเด็กครั้งหนึ่งแล้วก็ไปตอนสมัยเรียนครั้งหนึ่งก็มีแม่มะลิแล้วเพราะเขาเกิดปี2510อายุประมาณปีหนึ่งเขาก็ย้ายมาอยู่ในไทยแล้วนะแต่พอสวนสัตว์ดุสิตยุติให้บริการแม่มะลิย้ายมายังสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันที่18ธันวาคมเมื่อปี61ครับตอนนั้นก็สวแล้วนะกว่า6ทศวรรษของชีวิตที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของอายุตลอดชีวิตที่ผ่านมาแม่มะลิให้กำเนิดลูกมาแล้วถึง14ตัวครับนั่นทำให้เรื่องราวของเธอไม่ได้มีเพียงสถานะฮิปโปสูงวัยนะฮะแต่ยังเชื่อมโยงกับประวัติการพ่อเลี้ยงและการดูแลฮิปโปในไทยมายาวนานหลาย10ปีเลยนะสัตว์อายุมากไม่ได้หมายความว่าแค่แก่แล้วปล่อยให้อยู่เฉยๆเมื่อสัตว์เข้าสู่วัยสูงอายุการดูแลก็ต้องละเอียดขึ้นตามไปด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเคยให้ข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ติดตามสุขภาพแม่มะลิอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องอาหารการเคลื่อนไหวและสุขภาพช่องปากแม้กระทั่งฝึกให้แม่มะลิยอมอ้าปากเพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วก็ทำความสะอาดฟันนะครับเขาดูแลอย่างดีนะฮะซึ่งทำให้การดูแลสัตว์ขนาดใหญ่เนี่ยในวัยชราทำได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีสร้างความเครียดโดยไม่จำเป็นคือเขาฝึกจนแม่มะลิรู้แล้วว่าเดี๋ยวพอมีหมอมาตรวจ จะต้องอ้าปากรอละนะฮะเพราะงั้นวันที่8กันยายนในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจึงไม่ได้มีแค่เค้กผลไม้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมสำหรับผู้ที่ไปเยือนนิทรรศการเรื่องราวชีวิตเค้กผลไม้ที่จัดให้เหมาะกับอาหารของฮิปโปแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าเค้กก้อนใหญ่คือการได้เห็นสัตว์หนึ่งตัวเดินทางผ่านช่วงเวลาของประเทศไทยมายาวนานกว่า6ทศวรรษนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นสำหรับฮิปโปโปเตมัสอายุ61ปีนี่ถือว่าสูงมากนะครับสูงมากเขาอยู่ในไทยเรามาตั้งแต่ปี2510เขาเกิดเมื่อปี2509ที่เนเธอร์แลนด์2510เข้ามาอยู่ในไทย1ปีอายุ1ปีนะครับจากนั้นก็ตั้งแต่2510ถึง2561ที่เขาอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตพอ2561มาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีลูกมาแล้ว14ตัวนะครับพรุ่งนี้อายุครบ61ปีแบบนี้เรียกว่าไซยิดได้แล้วนะ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: จริงไซยิดนี่เขาใช้กับคนอายุครบ60ปีเนี่ยจัดไซยิดได้จริงๆจัดตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละไซยิดให้แม่มาลิอ้าวเราก็อวยพรวันเกิดให้แม่มาลิกันนะครับก็ขอให้แม่มาลิมีอายุยืนยาวไปกว่านี้อีกให้เด็กรุ่นหลังได้มาทำความรู้จักกับแม่มาลินะครับที่อยู่คู่ชาวไทยมาอย่างยาวนานถึง61ปีเลยทีเดียวไม่น้อยนะครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM แท้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้กู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุ๊ปเซลโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
15: การกลับมาของเสกโลโซ ผู้ชายที่สร้างตำนาน Rock and Roll โลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
16: ์ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
18: Oops Beauty Secret
19: รูขุมขนกว้างเกิดจากได้หลายปัจจัยค่ะทั้งความมันการอุดตันความยืดหยุ่นของผิวหรือผิวที่เสียคอลลาเจนไปหรือแม้แต่พันธุกรรมจึงไม่มีวิธีใดที่ทำให้รูขุมขนหายไปอย่างถาวรแต่สามารถดูแลให้ผิวเรียบเนียนและมองเห็นรูขุมขนน้อยลงได้การรักษาเหมาะสมต้องดูที่สาเหตุก่อนไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเพียงอย่างเดียวนะคะใครอยากปรึกษาก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ณภชาคลินิกค่ะ
18: Oops Beauty Secret
20: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
21: Over the Sea
16: สวัสดีค่ะ Over the Sea ในตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ประเทศแคนาดาแต่ก่อนจะออกเดินทางเราไปทำความรู้จักกับฤดูต่างๆในประเทศแคนาดากันดีกว่านะคะประเทศแคนาดานั้นจะแบ่งฤดูกาลออกเป็น4ฤดูกาลฤดูแรกก็คือฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่แคนาดาอากาศเย็นสบายเป็นช่วงมีแดดอบอุ่นสลับกับฝนที่ตกลงมาปล่อยๆหากจะเดินทางไปเที่ยวแคนาดาก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศเพื่อเตรียมรับมือฟ้าฝนด้วยนะคะฤดูต่อมาคือฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมสภาพอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นอุณหภูมิขยับไปสูงถึง30องศาแต่ยังสามารถเดินชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแคนาดาได้นะคะและถัดมาคือฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนอุณหภูมิจะเริ่มเย็นลงเพราะใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอาจจะมีฝนตกเป็นระยะช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่แปลกตาจากฤดูร้อนด้วยใบไม้รวมถึงใบเมเปิลที่จะเปลี่ยนสีออกเป็นสีส้มดูสวยงามไปอีกแบบนะคะและฤดูสุดท้ายนั่นก็คือฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์หากเดินทางไปแคนาดาในช่วงนี้นะคะควรจะพกเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วยนะคะเพราะอุณหภูมิสามารถต่ำลงกว่า0องศาช่วงนี้ที่แคนาดาก็ยังเหมาะกับการเที่ยวชมส ถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยหิมะเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมช่วงฤดูหนาวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีแพลนจะไปเที่ยวประเทศแคนาดาอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะในตอนหน้า Over the Sea จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวประเทศไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ
20: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
0: Over the Sea
21: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

แนนวัทยานะครับกับขอบใจที่พูดแรงแล้วก็ก่อนนั้นลืมไปครับผมสิงโตกับคอปเตอร์กันด้วยกลับมาในชั่วโมงที่3ครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วแหละนะก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับ The Villa Aura Clinic นะครับที่นี่ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ครับสวยครบจบที่เดียวกันเลยกับคุณหมอต้นอ้อนะฮะแล้วก็ทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของการใช้เครื่องมือเลเซอร์นะฮะดูแลการยกกระชับปรับรูปหน้าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของใบหน้าอย่างเดียวที่นี่ดูแลไปตลอดตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยทั้งตัวเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้หลายคนเขาเรียกว่าสนใจแต่เรื่องของริ้วรอยบนใบหน้านะฮะหน้าตึงหน้ายกแต่คอเหี่ยวหลังมือเหี่ยวอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะหลังมือเนี่ยนะครับเป็นการฟ้องถึงอายุกันเลยนะที่นี่ครับเขามีโปรแกรมแก้ไขปัญหาเรื่องของมือเหี่ยวได้นะครับฟื้นฟูได้ด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เติมความชุ่มชื้นให้หลังมือผิวนั้นดูเต่งตึงเรียบเนียนเต่งตึงเต่งตึงไหนล่ะเต่งตึงเรียบเนียนขึ้นนะครับลดความเด่นของเส้นเลือดแล้วก็เอ็นนะฮะเติมเต็มผิวที่ดูบางแล้วก็ดูตอบๆไปนะครับเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนั้นดูสุขภาพดีมือดูอิ่มฟูละมือละมุนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหน้าเด็กแล้วมือก็ต้องดูอ่อนเยาว์กันด้วยจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณหมอพร้อมดูแลแล้วก็วิเคราะห์ใบหน้าแบบเคส by เคสติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะ076-646-246เส้นตลาดไทยรถนาคาครับเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ 11:00 น.เป็นต้นไป

0: ัมพันธ์จากพอสครับก่อนนั้นหมอนอิงจากนูนิวกันด้วยช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วนะฮะขอบคุณครับกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งคุณผู้ฟังเจอปัญหากระจกรถยนต์แตกร้าวนะครับอยากเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงนะฮะที่นี่เขาให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮนะครับฟิล์มกรองแสงต่างๆแล้วก็เจออุบัติเหตุมานำมาเปลี่ยนก็ได้ที่นี่สามารถเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทด้วยนะครับอาณาจักรกระจกโค้งโซนสปัมนี่เองติดต่อสอบถามกับเบอร์นี้ได้เลย076-239-116ครับผม
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: อยากจัดผิงไฟในเวอร์ชันอภิรมย์ต้องขออภัยด้วยนะครับมีแต่ของ Max เจนมานะสงั้น

0: มณ์ดี
1: หมดเวลาแล้วครับขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันครับเวลาเดิมบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเดี๋ยวส่งท้ายคุณกับเพลงนี้ให้น้องชายผมสักเพลงแล้วกันเนาะข่าวว่าชอบทักมาขอบ่อยมีอยู่เพลงเดียวนี่แหละ จับไปครับว่าจากมินตราเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: Night 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: หมอเชนมาแชร
10: ์หลายคนเลือกถ่ายรูปตอนไม่ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูดีกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะเวลายิ้มนะครับแก้มของคนเราจะถูกกล้ามเนื้อยกขึ้นครับถ้าโครงสร้างใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มหายรอยยิ้มจะยิ่งทำให้ร่องแก้มดูลึกขึ้นและเห็นความหย่อนคล้อยของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มไม่ได้ทำให้เราดูแก่นะครับแต่รอยยิ้มกำลังเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างใบหน้าครับแต่ถ้าใครเส้นเอ็นใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอย่าลืมนึกถึงฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็น 4L Lifting ของหมอเชนนะครับเพราะเวลาผมประเมินใบหน้าผมไม่ได้ดูแค่ตอนอยู่นิ่งนะครับแต่จะดูตอนยิ้มด้วยเพราะผมต้องการให้ผลลัพธ์นั้นดูดีทั้งตอนหน้านิ่งและตอนหน้ายิ้มครับ
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ดีไลท์ 905 FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณัฐชา_clinic
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุ๊ปเซียวโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
0: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Cool Delight 905 FM
0: 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่แลมไลท์สตรีทบนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเทอร์เดย์ 5:00 นถึง 5:00 นนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา 5:00 นถึง 5:00 นโซเชียลซัตเทอร์เดย์โทร076 682 900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีกองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ49นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
10: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องกับเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
14: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
19: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM

0: 905 FM Music by the Sea 905 FM
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูอร่อยในประเทศสวีเดนมาฝากกันเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารสวีเดนที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวสวีเดนทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยเด็กซึ่งเมนูนั้นจะเป็นเมนูไหนไปไม่ได้นอกจากเมนูกะหล่ำปลียัดไส้สวีเดนโดยอาหารสวีเดนจานนี้นะคะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับชาวสวีเดนมายาวนานกว่า300ปีเลยทีเดียวนะคะจนได้รับยกย่องให้เป็นอาหารประจำชาติสวีเดนแม้หน้าตาจะดูเหมือนทำง่ายแต่ต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งซึ่งเชฟสวีเดนจะค่อยๆม้วนกะหล่ำปลีแยกกันจากนั้นสอดไส้ด้วยเนื้อสัตว์ข้าวหมูหรือเนื้อสับนมหัวหอมไข่และปรุงรสด้วยเครื่องเทศนานาชนิดจากนั้นนำไปอบให้สุกเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซอสที่ได้จากการทำน้ำซุปที่ใช้ในการต้มกะหล่ำปลีและเนื้อสัตว์หรือซอสที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศสำหรับเครื่องเคียงมักจะเป็นมันฝรั่งบดและแยมลิงก้อนเบอร์รี่นั่นเองนะคะเรื่องราวในประเทศสวีเดนคงหมดเพียงแค่นี้นะคะในตอนหน้าOver the Sea จะพาคุณผู้ฟังข้ามน้ำข้ามทะเลไปเที่ยวกันที่ประเทศไหนต่อต้องติดตามกันนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: Cool Delight 905 FM

905 FM J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนหมาก็เห่าอยู่ดีอย่าเอาก้อนหินไปขว้างปาหมานะเดี๋ยวหมาจะเห่าไม่หยุดมีโยมหลายคนมาปรึกษาว่าพระอาจารย์ครับผมถูกนินทาในที่ทำงานทั้งที่ผมก็ทำตัวเงียบแล้วมันก็เป็นธรรมดาละโยมวันนี้เดินให้เรียบร้อยเดินบนเส้นทางที่สงบของเราแต่ถ้าจะไปบอกว่าคนที่นินทาเราเขาปากไม่ดีก็คงไม่ได้เขาอาจจะมาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าเรามีข้อเสียอะไรบางทีก็รับฟังไว้อย่าไปบอกว่าเขาร้ายอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะเราเดินตามทางของเราที่เราคิดว่าดีแต่มันอาจจะยังไม่ดีจริงๆโดยหลักการก็ได้วันนี้ถ้าจะไปโทษใครๆว่าเขามีเสียงเหมือนกับเห่าเราไม่แน่อาจจะเป็นเสียงสวรรค์ที่ทำให้เราพลิกชีวิตจากนรกไปอยู่สวรรค์ก็ได้เปิดใจรับฟังก็อาจจะมีอะไรดีขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตอีกมากมาย
1: คำสอนจากพระอาจารย์ศักดาความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: อลลี่สมิธไลฟ์ต้อนรับพี่อ้อมสุนิสาครับ
1: Be Like 905 FM Music by The Sea
2: Cool Delight 905 FM

0: ปกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้
5: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทำถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุ๊ปเซียวโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
11: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
12: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
13: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโล วันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
4: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
3: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
11: ล้าคำนวณไหมว่าคุณเหลือเวลากับพ่อแม่อีกกี่วันถ้าท่านอายุ65และอยู่ถึง85คือเหลือ20ปีฟังดูนาน
12: แต่ถ้าเราทำงานต่างถิ่น
11: กลับบ้านปีละ4ครั้งครั้งละ3วันเท่ากับเราเหลือเวลากับท่านจริงๆแค่240วันไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำ
13: พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกคือเนื้อนาบุญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบางคนขับรถไปทำบุญไกลเป็น100กิโลแต่ไม่เคยเดินข้ามห้องไปกราบคนที่ให้ชีวิตเรามาการดูแลพ่อแม่คือบุญที่แรงที่สุดแบบหนึ่งคนกตัญญูทำอะไรก็ขึ้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะมีบุญใหญ่หนุนหลังอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องรอไปวัดเลยอย่ารอให้พร้อมกว่านี้อย่ารอให้รวยกว่านี้เพราะเวลาของเรายืดได้เวลาของท่านนับถอยหลังทุกวัน
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
15: ท่องเที่ยวทั่วไทยด
14: ีไลท์ไทยแลนด์
15: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะยังไม่เบื่อกันใช่ไหมคะเพราะว่าซีรีส์นี้ยังคงทำหน้าที่ในการแจกความสดใสให้ทุกท่านกันอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้พาทุกท่านมาปักหมุดกันที่ถนนเหลืองปรีดียาธรตาเบบูย่าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถนนสายดอกเหลืองปรีดียาธรหรือตาเบบูย่าตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3502ระยะทางกว่า11กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกและตำบลหนองโพอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยเริ่มออกดอกบานสะพรั่งเต็มสองข้างทางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะตาเบบูย่าหรือเหลืองปรีดียาธรเป็นต้นไม้ที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนำเข้ามาปลูกจากอินโดนีเซียโดยเป็นไม้ยืนต้นมีลักษณะเป็นรูประฆังสีเหลืองลายกลีบแยกเป็นรูปปากเปิดทำให้ช่วงที่มีการออกดอกนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะถ่ายภาพได้มาเช็คอินกันเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากถนนเหลืองปรีดียาธรตาเบบูย่าแล้วนะคะก็ยังมีถนนอีกสายนึงค่ะนั่นคือถนนดอกกะลาปะพฤกษ์สีชมพูบานสะพรั่งที่ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมที่ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลขที่340ช่วงเลยตลาดสามชุกไปทางจังหวัดชัยนาท10กิโลเมตรก่อนถึงบึงฉวากค่ะใน1ปีนะคะเราก็จะได้เห็นความสวยงามแบบนี้สักครั้งเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดและแวะลงไปถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะคะถ้าได้มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแวะเวียนมาที่ถนนทั้ง2เส้นนี้ได้เลยค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานสุพรรณบุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์0355255863ไปเช็คอินกันแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดมะนาวกันด้วยนะคะดีและท่านคราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปกันที่จังหวัดสุโขทัยพาไปชมทุ่งดอกดาวเรืองสุโขทัยที่ปากแควค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนรอพบกับมะนาวในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
1: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
0: ์คุณกำลังฟังดีไลค์ 905 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM
0: Delight 905 FM Music by the Sea

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นกันนะคะใครที่ชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นหรือดูหนังเกี่ยวกับญี่ปุ่นคงคุ้นเคยกับชื่อเมืองโอซาก้าเป็นอย่างดีและถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ควรจะมาเยือนเมืองนี้กันสักวันเพราะที่นี่นะคะถือว่าเป็นเมืองใหญ่ขนาดอันดับ3ของญี่ปุ่นที่เป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมรวมถึงเศรษฐกิจต่างๆด้วยมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งเป็นที่ตั้งของสวนสนุก Universal Studio และยังมีปราสาทโอซาก้าให้ได้ไปเดินชมกันขอให้รายละเอียดเพิ่มอีกนิดนะคะว่าปราสาทโอซาก้าเนี่ยเป็นปราสาทที่เคยมีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเคยเกี่ยวข้องกับโชกุนผู้โด่งดังอย่างโทโยโตมิฮิเดโยชิด้วยนะคะเมื่อชมปราสาทเสร็จแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยๆในราคาไม่แพงให้เลือกกินเพียบเลยล่ะค่ะเป็นนครที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งอาหารการกินเป็นต้นกำเนิดของอาหารโปรดของหลายคนอย่างทาโกยากิเป็นสวรรค์ของคนรักของอร่อยมีสตรีทฟู้ดน่ากินมากมายนอกจากนี้นะคะยังเด่นเรื่องของอาหารทะเลสดอีกด้วยนะคะใครที่เป็นสายนักกินก็อย่าลืมไปโอซาก้าด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง G-Lite 95 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟังฟัง 95 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 95 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: ยิงไม่รู้ไม่รู
7: ้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

0: Light 905 FM
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
2: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตี